นังวะกิวยังวะโตเจมือปานิเมวะริเกเอเชื่อเชื่อไว้เจนาวะหุเมยันเจวะนาสะเมยวะเลนเอเฮ